0: กิบอมเทรชิตอมอูอองฮักกับ proverb กันนักบันเรียวกับคดกับบันเรียวอูอองคิเลชอุดิคิวมีอุบายใจเปเดตัวประคัดอีกลินตีจงอูบัดตัวลองสตาร์ทอูบอมดันนงยาลัมอูนงคมีลานีอูนงเซนชาร์อูบักเรตลูปามิลยูร์ยาลากับจึงบามบัดอูบักเคนโชว์ยาลากับจึงบามฮักกับยอมอัดอูเรียวสตาร์ทอูยูอีกับจึงมินัดบัดอีกับจึงเทรชิตอมจงอุดิคิวkum tau kwa bangi ki briru ngin but nuksa na u namar kata kene ka por ke jingken tu yangi kalong bangi dei ban troi sitam bat ban pendon kam hok ki ki sap per ki talen larit ni krau la shibun ni tangkawe knang bangin tam wat ki tu ki baran ka sap per ka talen ru ka ktien ki ru start ka ong there is no substitute for hard work la ni om don ka bala ban mipli ya ke jing trei shitam tong in yami not top haki kambaro pat u bleru unyai kirku pat u yalam yangi bangin longki ba job haki jing em jongi kuble shipon
1: palo no sa philaya so mentan ya ke jing kren halor ka phang ka jing trei shitam ka khamla banya ka talen ba uta ubadanya ka talen trei shitam palawan lamshapi da irevin shanbor khasintio da ka tu la poisha ka bukot jong ka program sambo molunai kene ka program kalawan shpi na ka akashwani shilong.

ครับเลยพี่ครับอยู่ประเทศบาร์บาซีเซียนปันอยู่ยังสบายพี่ชากันกับโปรแกรมกับกระปังกับชมพี่กับโปรแกรมนั่นลงปงกี่ขณะกับจวนจะพี่มันก็ชิวเลยฮักกับปอร์คะแนนละชิพองมันสเต็ปถ้าบริบาร์เงิดบาพี่ไล่อัพดึกๆอย่างนี้กับปอร์เป็นพี่น้องสนอย่างนี้กับโปรแกรมฮักกันกับสเต็ปยินดันบริบาร์ชิพกับโปรแกรมฮักปอร์ก็จะเป็นยาจองอีเป็นหุ่นลังจัสตินมอรีปากกระปังประเด็นฮักกับสเต็ปกันลงกระจิ้งคุยกระเดกระจิ้งเรียนบ้าหากในโปรแกรมพินาศนาวยากระจายและขยายก็คุ้มจูรุยากระจายรวยกิฮับเรตมันชิบันตาหากในโปรแกรมดักสเต็ปกันน้องอีลูซิอานานองบรีเอ็นจิลแมรีทับะวันเบตซาร่ามอรีอีบันซานามอรีจูเซฟินวันกแมนมอรีเมดารียาอีมอรีวันกัชชันลังมอรีบัตอับลังดาริอัสมอรีบาลาจีตกินไซเอลเจสทับะบารีนอร์เบตแชมพังมอรีปฏิบัติธรรมเป็นธรรมยากิจิรไวหากิจิตาอินองอีอิบันนองกันเรียแต่บริษัทหาชัวร์เป็นอสังยกันนี้อินสังยินโปรแกรมกุจงี้แต่ก็มีสับชัวร์ยกเวกิจิรไวบรรวัติที่บริษัทหาปักจุปัญญาจงอินเบบันเชนยามาร์ปัญญ์กันจุนไรกับหลายกระเตงบัสแคมยากิจิงกงโง

0: มันจองกันนู่กันรีนี่ก็จัดเป็นเร็วตั้งแต่กับเป็ดนิ่งกองเอะนาก็จิงบุรมบิกิอายอยากกันเทยหังนี้แกยี่สงถูกบักกุ้มกี่กันเทยยี่ละบัญญัติคนบัดยาเละประชาอยากกันนี่ก็จิงชาเละชีเลียงขมันแล้วก็ตาโพสเนมดากับเป็นเอะรวิงเป็นเอะหนอสิบบันเป็นคลันอยากกันตะเพ่งละจองแต่ก็จิงนั่งจิงติบก็จิงสตาร์ทก็จิงเชมพังเอดูเคชั่นบัดเทรย์รินตีเทรย์หลังกุ้มกันหุ่นบันโยกปัดอยากกับบอร์กับอิคเตียร์ก็ฮอกกบุรมบังยิมจุยอีให้กิปะเต็งบลาเดมบัดกิปะเต็งบะฮาเดียนปัดกินน้ำมัดชูอีกิจุกิจิงเอกิจิงชิตอมบังยิมานให้กันอีกจุกบะมันตา
1: พิลิโอสงอมันตันยากิจิงครันฮัลโลก็ฮอกจอมกิคันไทยบลาครันได้กองจอบเลนน้องดหารบันเต็งชูชูยากับโปรแกรมรำไปกิคันไทยหากันอีกปัวปัดเงียบพายสชากิจิรวายในกองเมลารีเลนมารเวนกิจิรวายกิบายอิลไอกรเต็งอุลกจอมพีจงอาบัดวัดเกล็ดบันด้วย

ก็ในเรื่องอากาศวันนี้ฉลองกับวันเฉลี่ยโอไลส์บาสาวพยองปนอาร์มิเตสมีดมวยฟุบันกัดวัดพลัสบารุปสาวกิโลเฮิร์ตส์บัดพลารุมันยอสงงีฮากันนิวส์ออนแอร์แอปก็พอร์กลาดับประทัดลายบีเจบันเงินเปิดกดหน่อยกับเปิดแรมบารอกกับวันเฉลี่ยนักทรานส์มิชันกับบริงกองจังกันเองสกีบันเงินไซเชียมบียงบัดพีชิบเบตฮักทรานส์มิชันกับอาร์จังกันเองสกีฮากับพอร์ซันบีเจคุบเลชิบุนกันเองเรื่องอากาศวันนี้ฉลอง